ู่กันโดดตลอดไปอยากขนาดได้เตปาตาอุมามันแบบาเลฮะดิปันนาบารังติงันตันงาตะบังติงันแบเลนี่หากเกตะมันโลดิลันนันปู